0: 身为红盘组普高官员，被当地政府来做事，并提示了杀松根红盘组不难。当了他当派的中国帮腾老帮多拉协龙别班门棍博南山感恩干部上马将过地灵长龙盘怀十个人后送三兵马大红州感恩干汉红协来感恩干族仔快被干年老婆当阿玛喊一天来马十三班拿走汉红协第二点比改未来样流跟来满温多干杯ไปวันเปลี่ยนเดินการมุ่งเงินการสู่ของโคขับมาและคลายของโคออกไปพระเดชเฮาเตรียมปีไกด์เวลายามเดียวกันแถมน้ำผ่าหอยปุ่นได้17ปุ่นปลาย6คงยนต์เบนลียาเตอร์จ่อล้อมกลุ่มแถมไม่ได้มีคนแต่เจ็บสังไม่ได้ควายฟังขณะข่าวสารใหม่เข้มถี่เดินชิบหลอกชิบคำการสื่อจำว่ายังขุยเวทการเกิดป้องเอาชิดใส่ใจเสียลูกล้างขาดลุ่นนายอินานเซนต่างเป็นได้30ผ่าปี6ไว้คือพำร้องหย่องย่อการเกิดป้องเอาชิดใส่ใจเสียลูกล้างขาดลุ่นอยู่ยังเหมือนเสียของพำผู้ชิวเรียนผู้ปิ้นยันตาชาวเว่ยหุยฝูซู่หลินตังพัดเกตปังถุนชิบขึ้นปิ้นจงโกกวางกงเว่ยซู่หลินข่าวพามพามโจจื้อปากกำวางเนียนผู้ปิ้นเสวยซู่จีเผากันจีเนเมื่อโดนเสวยยุ้ยมังเสียห้องเอาทงจื้อผู้เก่ากวนอ้อนไปตั้งและจันฟูนายเจ้าเสือเป็นไถเสียเหลียวซาสุ่มกันโลกพามโจอุบลัดทำเห็นคือได้ตามใจความสี่จิมเพนจ้องสูจีสาจะคำตั้งมันบ้างยินนานปากกำขอหนักนานเล็บๆคำขอปล่อยให้ความเกิดยานออกการไหมปันทนั่งก่อป้องกันยับการเตนนะทอกทามการถูกทามเหตุการณ์ไปตามดีปันทนั่งก่อนอ้อนการปัวจุ่มร้ายยานออกการไหมยับการเตนนะยานออกเลื่อนการไหมไปเป้าขาดวางเห็นผู้เป็นสวัยสูจีเป็นเก่าจูพามโจจื้อปากกำผู้ใหญ่ข่าวสารเมื่อโดนได้ฮูตั้งหลักท่าพระเดชจงโกปองถึงเล่าต่างคนไม่เถินรถได้ไต่เดียวมาพอถึงปีนี้เดินซิบหลอกเก่าคำป้องตระเขียกลงเปียดป้านหุ่นกุ้นปอกเอ๋เขาปีนี้มาตั้งหลักท่าพระเดชจงโกปองถึงเล่าป้องตระเขียกลงปั้นหัวหอยหมุนกุ้นปอกเท่านั้นและปีกายเวลาอย่างเดียวกันหอยปุ่นได้หาปูนเดินซิบหลอกซิบคำหมูตาเปี้ยวทอนท่าแหลนเนอร์โตเอ่งกันพระเดชจงโกอันเข่าพัมผู้เชี่ยวกะฮัลแลนเนอร์โตเองกันมิงกู้หูอันมีจงโกชานเลียนสุดต่างปิ้นเงี่ยยูตีเวียงเปิดชินหันเจเจตต่างออกมาอินานป้องมี13กุนเข่าพัมป้องตั้งผู้ฮัลแลนเนอร์โตเองกัน8กุนเจียวเลียนเฮียน2กุนผู้ก่อนน้ำกุนหนึ่งผู้กึดปองการ2กุนเข่า2 3ปีนี้มายินสางสือปึงกับดีสมภาพออกแห้งปุ่งนั่งการปุ่งหมากเจียงโกปี2ปันปลายสหัสตัวนำสั่งการเงินการปุ่งหมากเจียงโกปได้ลงปุ่นหอย10กดเย็นเวลาวันปล่อยต่างปิ้นพระเดชจงโกไหมอ่านสกรรมวดปุ่นไปเงี้ยคงยนต์บินเนิร์ดโลกมั่งเสือตีไต่คงมียนต์บินบินขืนและหย่อนลงเตรียมปีกายเวลายามเดียวกันเทียมไรมาหอยปุ่นได้หาชีวิตปุ่นปลาย2เก่าตอลาเขียเกี่ยวเตรียมปีกายเวลายามเดียวกันเทียมไรมาหอยปุ่นได้40เก่าปุ่นปลายสีหาตั้งเซลที่ดินอลอพอตั้งเศร้าเจ็ดตีป้องห้าห้องเขียเตรียมปีกายเวลายามเดียวกันเทียมไรมาหอยปุ่นได้12ปุ่นปลาย3มีหอยเศร้าเหมือนกุ้นปอกเข่าพัมการเดือดร้อนผ่อตั้งและการข้าวฟอนดินมวนสุดเจอตั้งเจ้าเวลามาปล่อยเศร้าแห้งตั้งปิ้นพระเดชจงโกไหมการเดือดร้อนผ่อตั้งตี12ปันหน้ากมุนขึ้นมามีก้นเข่าปักตู้สอนอุญญาณไปดินเดือดร้อนผ่อตั้ง74หมื่นกุ้นปอกไม้เลียนวันใดเตรียมปีกายเวลายามเดียวกันเทียมไรมาปล่อยปุ่นได้กับปูนการจกจ่ายใส่ใส่การเดือดร้อนผ่อตั้งได้หมั่นเว้นเทียมไรมานับตามไข่ก่อนหอมสอนไปวันเปียดเดินการมุ่งเงินการสู่ของโคขับมาและขายของโคออกไปในพระเกียรติเฮาฮอดถึง34หมื่นกว่ายันไปทำเลยปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้17ปุ่นไป6เวลาตีบ่ายเมื่อหันวันชีวิตคำคงยนต์บินเนิร์ดโลกคาลีเตอร์โกวางอันอยู่ตีลียาเตอร์อันปิ้นเวงเก่าพระเกียรติซาเถออาราโปจ่อล้อมกลุ่มเทียมการล้อมกลุ่มประเดี๋ยวปาหือกุนตายเสียไป12คนได้เจ็บซาง3หอยไปเก่าคนคงยนต์บินประเดี๋ยวดึกเศร้าปานการโกจียีมินซูจื่อวันเชื้อคำปุ้งเผยออกปากว่ามีเฮอต่างเอากุน3หอยหาชิบกุนกันหนึ่งอยู่ในนเมสสมุดจีผู้ที่หันขอมฟานแนะซุ้มเขานำไปเมื่อโดนไปได้ป้าเหือกุนตายเสียหน่อยตึกหอย3ชิบเก่ากุนหาได้ไปเปียก14กุนอันสกามเผยออกนี่เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำเผยเสียงตรงนี้เผยข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี
1: ้ทำเห็นเขาหูความกึดใหม่หาซ้ำปันทนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตังใหม่พร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิ้งผิง
0: สีจิ้งผิงจงสูจีปี2084ตัวเดินหาโลกซาเปียดคำอยู่ในพรมอุรัตการกึดป้องชินเจียงจุงยางปอกที่2ปากก้ามหันจีออกพระเดชเฮามีหาชิวฮกผ้าซานนี่เป็นการเตียนนาหนีต้านต่างปิ้นก็ใจเอาความกึดกุ่นเปลี่ยนปิ้นนั้น พระเดชเฮามีเสียงก้นภาษาหน่อยโกดก้นไปเตี้ยเตียงเสียนตาภาษาดีเตได้มาก็เป็นความในใหญ่นักราชการพระเดชหลายภาษาวัฒนธรรมมากหลายหาเป็นตีต่างที่พระเดชเฮานั่นจองหึงก็เป็นกำลังใหญ่นักพระเดชเฮาปุ่งนั่งนั่นพระเดชบ้านเกิดเมืองปิ้นเฮาอันพัดเสิร์ตปิ้นหาสิบหกภาษาพร้อมการเปิดคำภาษาทรงขวาหนีเมื่อหนาก็ได้ได้ปึงกับหาสิบหกภาษาพร้อมการหยานออกได้ได้คัดเคียงเป้าฝงไว้คัดเคียงกล่องป้องภาษาแห่งตั้งคัดเคียงผัดอิดภาษาตามกึดป้องได้ได้เพนังไขการเพซ้อนกล่องป้องภาษาแห่งตั้งและหอมกึดราชการนั่นคัดเคียงคือเปและฟังตาเฮ็ดง่ายเฮ็ดเอาเลิงเอาเปิงคัดเคียงฝืนต่อและฟังตาเหตุการณ์บ่มั่นแก่นนั่นซ้อมตามเลิงการปุ่งนึ่งต้องโหลจุบเพนเป็นดีก็ได้ได้จุบเพนต้องโหลเหตุการณ์เป็นไก่ก็ได้ได้เหตุการณ์เป็นไก่ตะว่าการเก่ากันนี่บ่จางฟังไว
2: ้ตีก้อนโถให้กูก่อนครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบ่อน
1: ตีก้องโถไห้กู้กองครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบ่อนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ได้กินหวานผู้ขาปิ้นของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศพบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันม้วนวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือตั้งไรฟังวันนี้เฮาดิมาฟังกำคับบทนี้นี่ปิ้นไอ้ก้องหรือครับเพื่อเฮาเบาเหมือนกันในกำคับบทนี้อยู่ไรปีไปอ้อนก็จะถือตั้งไรมักหุ้มเตะบ่าวาไปหอดถึงบ้านในเมืองนั้นเที่ยวกาดเนื้อลีตินไหนก็จังได้ยินกำคับบทนี้กำคับบทนี้เพลงเสียงนี้เอากำห่อปือเฮาบอกเหมือนกันนั้นมาเพลงตะวะใดไอ้ก้องหลือตัวเดียวมากูเตรียมปิ้นกำคับไตก็มีเขาในตีต่างที่ไฟบ่เดี๋ยวเฮาก็สุกันมาฟังกำคับบทนี้

都嘛，好做个麦方感ครับ，爱看见ครับ，好在สุ่มยิ้น，บ้านเมืองไต้สุขสบาย，เชียงฮงเมืองลงเมืองใหญ่，มีมาไว้ได้หึงยาวนั่น，บ้านเมืองเฮาเฮอเฮิงเปิงไซ，ไผเมืองหังมีปิ้นดีมา，มีป้าวินีฮิตเบิ้งเก่าก่อน，โจปูหมอนสืบมาไว้นั่น，ยินดีต้อนรับสู่เจ้ามาแอ๋ว，มาฮัมเปิงถึงป้าวินีภาษาไต้12ปันหน้า

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么科普基地
3: 正破嘎铁五千十块
4: 当代是双方的
3: 你说我在乎
5: 广播涵盖的同
0: 不同的语言，传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 放坏行阿苗滚门云南，咱们边阿静坏干呆。
7: 放坏行阿苗滚门云南，咱们边阿静坏干呆。
6: 飞离皮膜破口孤显流，
7: 飞离皮膜破口孤显流。
6: 比如我好等来就留下，如果阿兄等黑还没破来，好地等黑又等来的地落米。当当麦威恩会帮干杂罪，滚龙一头云南省地等来35จิมตั้งคุยหลงร่องรู้สร้างสู้ป้าการจับเจอคุณนมอีเท่าตั้งเซินอยู่คุณมินห้องไข่เซินไว้ห้องไข่คุยไล่ขวัญกุนอนหูเลิกเจอเลิกเวงหยาห้องทงเสือทำหับล่าการตีดักเลิกตั้งตั้งเลิกเจินฟูดุ้มกันมาไข่คุยกุมต้านกันคนตั้งละท่าไฟลูกตั้งจงโก้ถึงเบิ้งเราตั้งหลงต่างโจ้กุนปุ่นตื้อเปียดหิงบ่นโก้ลองปองการผ่านสร้างซ่อมบักเจียนโก้ตีวิ่งดิ่นช่างสมปนตื้อปักสิบก๊กตีเย็นเขา3ได้ตื้อคงเจ้าตั้งหลงฮับตายพี่รองมาดียิ้มตั้งการดียิ้มตั้งหลงสู้ได้สู้ได้ตู้ลำตื้อมา12ปันลาเจ้าฮับตายพี่รองมาดียิ้มเลยเจมตั้งปีกายโฮมย้ำก็เหมือนกันเมื่อเดินเริงถึงเดินเปียดลองปองการสขายกุ่นคู่เขาออกตีแล้วตึงกาเฮาสมันตั้งหลงลำสิบปีกายโฮมย้ำแล้วดีปักได้17ไป6ฝั่งเลี้ยงเบนดียาเตอร์ชีช้างซัมโจวเวิร์นชีตั้งบักเตียกาตบบุมีก้นหมัดสางล้ำในจะฮับทอมเขาจะตั้งเบิกจะได้เบิร์นสิบได้สิบวันลองต้องมัดเวียนขุยป้องกันจับเจอก้นหนุ่มอีเถ่ายินานเซินตีตั้งได้35จิมตั้งขุยหลงร่องรู้สังสู้หน้าการจับเจอก้นหนุ่มอีเถ่าตั้งเซินอยู่คนมินห้องขายเจินตาช่างเวียขุยฝูเยี่ยนจางตั้งตึง38จงโก้กวนกงไว้ชู้เจินกูเสียวเลียนมาคายขุยอีกซ้ำตันขามเซินไว้สู้จีว่างดินฮีดอกลองปงหลีมาวงในเซินไว้อยู่คุณมิ่นห้องคายขุยไล่ขวัญกูนอนหูแล้วเจอแล้ววิ่งเหยาห้องทงเสือทำหับล่าการตีดักแล้วตั้งตั้งแล้วเจินฟูใดล้มกันมาคายขุยกุมตันกันจูจ้าฝึกเห็นปองจอมชี้จินพินจงสู้จีมาเมืองยินนานเชื่อซาละการตั้นคำหลักลาได้ดีเฮอร้องเข้าใจสื่อเสียงป่องเลี้ยงคักผีผ่านป้องร้องเบิ่งขวัดฟันหุมปองการง่ำดีร้องดูเทียบเหตุดีร้องปองจอมการหับทำเอาล่ะการป้องเหตุดีขวัดฟันออนป้าการปู่อาเมียง่ำดีร้องคักผีผ่านป้องล่าการให้ร้องปองเหตุล่าการผ่านป้องออกร้องเบิ่งมาเจอเส้นไว้สู้จีว่างดิ้นทิ้งปองใครขุยอีกซ้ำตันคำกุนหมายข่าววงได้ได้หูหนทั้งนาทาไฟลูกตึงจงโก้ถึงเบิงลาวลูกเจมพกนาทาไฟป้องกันตู้ต่างมาได้ตู้ถึงปีได้เดินสิบได้เก้าวันตั้งหลงต่างโซ่กุนปนตื้อเปียดเหงบุ่นโก้ลูกปีได้มาหนทั้งนาทาไฟลูกตึงจงโก้ถึงเบิงลาวต่างโซ่กุนปนตื้อเหงหกปากบุ่นโก้ดำสีปีไกโฮมย้ำแล้วดีปากได้ห้าป้ายตองเมื่อเดินสิบได้สิบวันอันเป็นจงโก้ชันเลียนจุดล้มตีตั้งฝงตางโตคิกเดียนโตเดียนหิงตั้งจงโก้กามินกู้จ่าชันขุยตั้งเปินคิกกันในจูเปอร์จินตีตั้งเป็นมาเบิ้งจินนานมีคน13โก้โซลึกรวยมีคนคิกเดียนโตเดียนหิง8โก้มีเจียวเดียน2โก้มีคนอ่อนป้าโก้เดิงจำตั้งคนปองการ2โก้เขาสอนไปได้มาเวิ้งดินช่างอิงเปิงอ่องตีถูกโค้ปองการซ่อมปกได้เต้าโถเปียงจากโคโซ่ผ่านปองรองเบิ เชื่อมตั้งรองป้องกันผ่านสร้างผ่านป้องรองเบิกเกิดความกันมาเอารองป้องกันผ่านสร้างซ่อมบักเจียนโกติดินช่างฮิดอกการผ่านสร้างเซเลโสขึ้นถึงปากกกติเย็นในให้รองป้องกันตื้อเซเลโสการผ่านสร้างเฮ็ดได้ดีก้นให้ก้นนาเซเลโสเงินดำเติมมาเมื่อสองหิ้งปลายสว่าปีการผ่านสร้างป้องกันซ่อมบักเจียนโกติวิ่งดินช่างสมันปนเตอปากสิบกกติเย็นผู้เป็นรองป้องกันผ่านสร้างฝ่ายกันเฮดามิวมีตีเปียกได้ยกสงบาสำเหตุได้ดีดันอยู่เขาปล่อยจากกู้ชินจังป้นกะไรปางเหลียงบินกู้จีจีช้างวิ่งเบิ้งขวานที่เต๋อคงตั้งหลงวิเหลียงบินบินกะตั้งบินมาไรดำสิบปีไกฮุมย้ำและรีปักไรห้าสิบเอ็ดไปสองเก้าต่างโจ้ก้นเหลี่ยมดำสิบปีไกฮุมย้ำและรีปักไรสี่สิบเก้าไปสี่ห้าตั้งเจ้าว่องดีเยี่ยมคักเอชี่เสาจิตหลังดันตั้งหลงฮับไต่ปีรองมาดีเยี่ยมในดำสิบปีกายหุมย้ำและดีปักในสิบสองไปสามมีก้นปักเสาหมุนโกกาชันเจ้าตั้งเจ้าตั้งป่านดิกได้วีจ่าไฟดีเยี่ยมรองเอ็นเปียวเอ็นบนได้ได้อย่างได้เบลเขาสามปีใดเต๋อคงเจ้าตั้งหลงฮับไต่ปีรองมาดีเยี่ยมตั้งการดีเยี่ยมตั้งหลงเสาได้สู่ได้ตู้ลำตือมาอยู่ตั้งเซินเป็นอ่องตีปืนกิกาดีเยี่ยมกาเลอร์กาจูกาเซาดันอยู่เขาปล่อยจากกู้ชินชีปอกเลยสิบสองปันนาเจอปืนกาดีเยี่ยมในตู้หลำเตะตั้งเจอฮับไต่ปีร้องกาดีเยี่ยมในตั้งปีกายโฮมย้ำเข้าเหมือนกันอ่องดีเยี่ยมนั้นมีก้นฉีดชิบสี่บุญสองเหงไปปักโกกาดีเยี่ยมผู้เป็นกันมาดีวันดำตื้อมาและดีปักได้เก่าการเดียเยี่ยมตั้งหลงเสือได้ส่งเงินดำเติมมาจอมหนังไข่ก้อนฮุบบ่ายเมื่อเดินเดินถึงเดินเปียดรองปองการเสือขายก่นโค้เข้าออกตีระตึงกาเฮาตั้งหลงสวมมันขึ้นถึง34บุญฉีดเหงเปียดปักกุ๊กตีเย็นดำสิบปีไก่หุ่มย้ำและดีปักได้17ป้าย6เมื่อเดินสิบได้11วันปางแดงบินเวียงโหซาเธออาราโปดีอาเตอร์ฮาดีเตอร์ก็ว่างกู้จีจีช้างซัมโจฟูเซนชีตั้งบักเต้าตันกัดตบผู้เหตุเออก้นบัดสางวงปนในปางแดงเบนดีอาเตอร์ฮาดีเตอร์ก็ว่างกู้จีจีช้างเปิดเล่นเสียบได้เปียดวันโจฟูเซนชีตั้งบักเต้าตันกัดตบเหตุเออก้นเมืองตึงซาเธอใต้กาสามโกมีก้นนำหลายบัดสางเปิดเล่นเสียบได้สิบบันตั้มคำปางแดงเบนดีอาเตอร์ฮาดีเตอร์ก็ว่างกู้จีจีช้างซัมโจฟูเซนชีตั้งบักเต้าตันกาตบฝ่ายป้องกันแดงเบนโตต่างตีตึงซาเธออาราโปเบิร์นสิบได้สิบเอ็ดวันกลางคืนปุ่งหมอกออกไล่หมอกแดงมาปางแดงเบนเวียงหูดิยาเตอร์กู้จีจีช้างโซฟูเซนชีตั้งบักเต้าตันกาตบเลยผู้เหตุเออก้นตายกาสิบสองโกมีก้นสามปักไปเก้าโกหมัดสางปางแดงเบนหลังได้ปุ่มเฮ่อแดงเบนเบนกาตั้งเบนมาอันเจมแก่ต้านใครได้เป็นข้าวสตังใหม่เป็นฟูเซนตันใคร
8: เปิดเห็นหูรองเข้าใจใหม่อามิวปัดฟันตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งใหม่หุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
6: เมื่อสองหิงปลายสาวห้าปีเดือนหนึ่งได้สาวจิตวันชี้จินพินจงสู้จีอยู่แล้วคุยหวัดฝุ่งจมปีใหม่เมื่อสองหิงปลายสาวห้าปีต้านคำนั้นจีออกปองมีราการเลือกตึงกามีเถาเปียงรองเห็ดตีเง่าเฮือกุนเบิ้งได้รองดีเขาโหลลูกโหตู่หางจังขามเอากุนเบิ้งเห็ดตีรักจีโจขันหมวกปองเห็ดรองเชื้ออาแม่ตักโหลตั้งจับใจได้เอาใจเอาโคแถมกุนเบิ้งป่านปองรองเต้หมานเฮือรองกู่มือวันกุนเบิ้งยกส่งมาเจอเจอเฮือรองตีสร้างขึ้นกับขึ้นปานจำได้บัดดันดำไหลได้เป็นเพ่นเห็ดถึงกุนเบิ้งกูตีได้อิงจอม
9: คำเปิ่นว่าหิงบอกก็บอกหิงมากก็มากผู้เจิงเบิ่งใดเบิ่นหนังโกปานก้นหนังกัน
10: ถ้าเขาผู้บอกเจอเลี้ยงเหตุขันกำจ้อมฟิ่งจองลองก้น
6: พี่รองเขาขอตั้งหลายอยู่ดีอยู่ซาเรืออาหิงปล่อยคำห้องปอกเลยเอาคำห้องดีถ่อมดีเงินใดปล่อยให้ตั้งหลายถ่อมชิงหับถ่อมคำห้องใจม้วงร้องฮักโตใจเขา

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔度之地，
3: 正阔噶天仙之会，
4: 当代时尚文化，
3: 李松武神父，
5: 广播涵盖粉红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 放怀行阿苗滚门云南，咱们边阿行怀感戴。
7: 放怀行阿苗滚门云南，咱们边阿行怀感戴。
6: 飞碟皮膜破口孤显流，
7: 飞碟皮膜破口孤显流。
6: 比如我等来就留下，就来阿庆等黑靠我博来，好地等黑等来的地特别。反不跟人难生，靠班手跟白西北国地一定文件。มากำจอยเปียงจ่ายุกสูงรองป้องกันผ่านสร้างฝ่ายกันให้ดาได้รองเชียวกาเป้าเชียนยิมจะตั้งเป็นคุณเลิศชีวิงหรือมั่นสนตียินานเซินมือสองหิงไปเสาจิตปีผู้ที่ปองเหตุฝ่ายการกุงอันตียินานเซินผู้เปลี่ยนกันมาดีวันเฮือจินชาสองบุญไปโกกาป้องเหตุด่าการข่มเขียนเฮือเขาปล่อยแฉได้ได้ปัดไปดีซะวิงเป้าซันเทียมอาเมียเก็บบทรองบูเจอมาใครบอกลั่นปักไปจิตเปิงเพื่อนซานเจวจูจ้าปองเหตุละการเขาตากัน5ปีดาม15หลังในวิชีเสียนสร้างคำปองเหตุละการ3ฝ่ายเต้าโทเฮอร้องสอนดีดุมนาตังเย็นเหตุได้ดีเติมมาตัวถึงเดินเก้าหางเดินเลือกตึงเก้าเฮาชิมไว้ส่งเงินดอกตึงนั้นผู้คิดถึง3บุญสี่เหงกุ๊กตีไม่เย็นป้องป้องการตัวลอกตีเลือกตึงเก้าหมวกว่าตึงชงโก้ปิ้นตัวร้องเหตุตัวก้นเมืองตั้งกะร่ากะซื้อขึงตื้อกวนเมืองจะได้ดันย้ำในจะฮับทอมเขาสะตั้งเหมือจะได้กวนหมายข่าววงได้ได้หูกอบโลเทียบขับอันในตึงกะป้องเหตุด่ากันเสือเข้าเมื่อขิงหวังไล่ดิ่มวุ้นฝ่ายบุ้งเงินยินานเซินตื้อยกสูงเปียงจ่าป้องกันอามาขามย้อมเป็ดซุ้มในเสือมากสร้างพร้อมเฉินเชอมีรองดีกำจอยกันให้ดาขับอันสูงเงินปักชีวิตกุ๊กตีจิตเหงบุญเย็นกำจอยรองยกสูงเปียงจ่าป้องกันผ่านสร้างฝ่ายกันให้ราตังเซินกอบอามาขามให้เข้ามือขิงหัวตังเซินในสมักศักดิ์สารฝ่ายบูงเงินมาแถมกำจอยให้มันเหตุได้ดีเติมมาวงในยินานเซินที่ป้องเหตุรองเจียวกาเป้าเชียนยิมจ่าตังเป็นกุนเอชีเวงเดิมบ้านโสนมือสองหิงไปเสาจิตปีดันมือสองหิงไปเสาหกปีเดินสิบได้สิบวันที่ร่วมกันมาป้องเหตุดองเซลกาเจียวมันปีใดกาเป้าเชียนยิมจะตั้งเป็นตาใหม่มันดีก็ดีปียังได้อีย้อมเหงปากเสาสี่เย็นเดิมใดฝ่ายบุ้งเงินแถมกำจอยเฮือดันดีก็ดีปียังได้อีย้อมจิตปากเสาสี่เย็นหิงก้อยดีโกเจ้าโจ้สูสี่ปากเย็นปีใดเขาปล่อยจากกู้ฉินในฝ่ายการกุงอันตียินานเซินยิ่มจอมตื้อจอมอ่องตีชื่อหลักหล่องในเหตุที่ปองบ้านการทำอ่องการชิ้นชาผือมันเหตุดีดองให้ฟังอาจวงอามาขำไล่ปัดเปะข่มกูร้องเด็มเตะเด็ดสู่เฮร่าการกูเปิงคักบีมาข่มเขียนเฮบางบูปานเบิงตังเซินเด็มวุ่นขอบเดนเปลี่ยนเบิงเด็มเตะ

แต่เนียงสตาลไงก่อนนาสตามจัลมันทามีว่ามองกระทมจิมวนอมาคำโมชงไงสปราดอมาคำโมเทียผ่อนล้อมไอเจ้ากุมพรรับตัวละครดูไอกุมพรตรงคงจะพันปวงก็ยันกดีมุนละข้องเอสิงเงียจาคุณสิงเงียหรือสิงเงียวัน

ละข้องตูงาไอกระทมจีมวันอามาคัมโมชงายสปราดอามาคัมโมเทียพ่อนล้อมไอจากุมพรรับดอใจลังไอกุมพรตรงคงจะพันปวงก็เย็นก็ดีมุนมีคิ้งมงามงาจายมลีหรือมีวันมลีดุนนาจีมวันอามาคัมโมจากุมพรรับดอใจก็ยินไอลำก็กรินลู่ไอคูเรียเยเมนฮุไซหลักหนักสมรบของนี้ชาเธออาลาโบมองบงลีกุดก็สามยนกบไอสกากอลเดียนนาแม่การมดมขายดาบกาจมชาเมาหนิงสละข้องยาชนีโยโยนาสิบรัสพองถาจุนไอมีว่ามงนี้มงมชามงมชาเทียเซียงไอคังไรแพสากับกบไอลำแพตึงยางเชือนขับไอเสียงมงดันนี้ได้ชานามงมสากราวชุกชนุดวานาละดันโตลังกาทั้งลูทั้งรำลำคูนทันใช้ลำยันละจังลันนะปูกาสรามยันเจ้าก็จิมราสิมซาลูกะงาสนดาวตัดอูไอ

ชื่อกามตัดงาไอควบนัวผู้นอนี่มาจินจงขุนี่คำกระจ่างงามันนี่มุขคนมุงอิชเปียอาเตียนไปตูระไอแต่หลังนามุขคนมุงอิชเปียอาเตียนท่าเอสักคงสามอันยูจึงพออันยูมาตุกคำมุงตัวนาป้อมุลัดทิ้งละข้องชื่อมงานิงชนิงนานตัวท่าเอกลัวละจังสุโรไอกูช้างเลียนจิตตึกยุ่มหมอกหูไอทีวีดีมุขคนสำลักขุยก่อนนามุขคนนี่ปังดันหน้ากายมุขคนขุนแต่ก็เป้ามุลัดมาตุใครคุณนาชโปรไอน้ำปลาข้องหูนามุขคนสมาคุณมุ่

ชิกามตัดงาไอคอบนัวนี่มากินจุงคุนี่ยะอันเคตัวมาตัดไลว่าไอคอนแดนี่ก็สักคุ้งสามอันยูจึงขออันมาดูคำมุงตัวนาป้อมุลัดคิงลูกของชิมงานิงชิงนันตัวถ่ายกลัวละจังสุโรไอกูช่างเดียนจิตจิตยุ่มหมองงัวไอดีวีดีมุขันสุนลักษ์ก็นามุขันหนีแรงไงมุขันควินแต่ก็เป้ามุนลันมุดุใครคุณนาโกลละจังชุดร้อย

0: งขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยามอกันได้ผีเสียงฟังเข้าการลงในนอกประเทศเวลาเก่าสารใหม
1: ่พงขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยามอกันได้ผีเสียงฟังเข้าการลงในนอกประเทศเวลาเก่าสารใหม
2: ่ผู้ฟังทั้งหลายขณะเก่าสารใหม่ปองนี้ได้เผยออกมีโครงการระดับทุจริตนานปินเซียนเดียวกันหังคาดเอาเงินออกมาควายเชฟกด70,000 เยนกำมุนยกสูงหน้าจางกำนั่งการเหตุสั่งให้หน้าหลายเจอหลายอย่างสองการภัยเมืองไปเวียงและบันตรงสื่อเป้าเซียนเขาพร้อมการยกย้าในนานเซนปี2018ต่างเจ็บส่งเงินโครงการกรุงอานตีนานวันได้มีทหารจินชา20,000 กุนไปเหตุการหักษาเมื่อวันปล่อยเสาแหงสวัสดีเป้าสารสือมีจองการภัยเมืองมาสิงถามหอยไปเช็ดจองได้เตี้ยเตียงซ้ำวันสารเซลเกตามกันหน้าตีหาปีปอกที่ชิบหายันออกเรื่องการดีเวสีเสียนขัดแข้ง3ฝ่ายพร้อมกันออกแข้งตุนโยหือการกาจ้ำสั่งซ้อนตั้งเย็นเฮ็ดได้ดีพอถึงเดินเก่ารับพระเทศเฮามีเงินต่างพระเทศชนไวลง34,000 กว่าเยนเงินอเมริกาไว้เจ้าปู่ออกปากว่าพระเดชจงโกจะได้มาฟื้นตัวเหตุการณ์ร้องกลุ่มภัยเมืองเลือดตึกปืนภัยเมืองใจหยงนั้นเมื่อเดี๋ยวไปฟังขณะข่าวสารใหม่แคมถีผู้แดงข่าวสารเมื่อโดนได้ฮูเปิดกระเด็นตามกล้องเสียกไว้พระเดชหือการผูกสั่งมาคอมเมนต์นำมันเบิ้ลเศร้าได้มาป่งลงร้ายห้องการละสวัสดิ์ทูในนันเซนซาสุ่มการยกซุ้งนำสางพอหน่อยการสุ่มเซอามาขามเศร้าได้มาป่งลงร้ายซุปเพนเมนดีกล่องปังปกห้องมีตาดีกับการไฮน่าปินเชนเดียวกันห่างคาดเบกเงินหอยปลายชเวดกวดเจ็ดปั้นเหมือนเย็นกำมุนยกสูงหน้าสร้างกับนั่งการให้สั่งให้หน้าตั้งเส้นเปอร์มาคอมเมนต์นามย่ำยินตั้งเส้นเศร้าได้มากวงลงไม้มีฝ่ายไปลาสวัสดิ์ทุอามาขามมันกุ้งแก่นขันเมื่อโดนสองการภัยเมืองไปเวียงในบันตรงสื่อเป้าเซียนเขาพร้อมการยกย้ายดีอินานเส้นในปี2008สัตว์เจ็ดโตจะเจ็ดต่างเหตุการเก็บส่งเงินต่างปี2008-2006เดินชิบหลอกชิบคำไปเหตุการเก็บส่งเงินตามายการภัยเมืองสื่อเป้าเซียนเขาพร้อมการยกย้ายปีนี้กุนได้ปีได้เบายอมปั้นหอยเศร้าสีเย็นในหันนัจบัตทุปังปูเหือกุนได้ปีได้เบายอมเช็ดหอยเศร้าสีเย็นกุนได้ตามโต๊ะแก้วสีหอยเย็นวันปล่อยเศร้าเฮียงต่างปีนพระเทศจงโกไหมในปีนี้ห้องการกรุงอานในยินนันเซนอิแทบกับจองการตินนักคือห้องการชินชาจูเตอร์จูตีทอกทามการถูกทามยับดีการเหฟางเคตซาอามาขามสวัสดีหักษาการหมั่นเว้นตุนยูเหือการจูซองได้ปงนั่งไปหักษาไดกะลาบัดเมืองราชการต่างเส้นหมั่นเว้นไปเบาขาดแปขอบแดนหมั่นเกณฑ์เวลาเมื่อปล่อยเศร้าแห้งโครงการกรุงอานต่างเส้นวันใดมีจินซาเขาอิดการ20,000 กุนปอกไปใจยงรถสีปั้นหาหอยกันปอกไปอามาขามเหือจองการใหญ่ลง2หอย82ปลายต่างเส้นสวัสดีได้ยกเฮ็ดไปตามดีกะการจองการพิษโดต่างเส้นเตรียมพี่ไกเวลายามเดียวกันพอหน่อยไปหอยปุนได้77 กุนปลายเดี๋ยวเขาปีนี้มาเป้าสารสือออกแห้งตุนอยู่ด้านเตียงเมฆไพ่เพิงมาสินทับนั้นจองการเขาอยู่เฮากินไพ่เพิงหอยปลาเจ็ดจองกระไดเตี้ยเตียงไปซ้ำเดี๋ยวกระไดตามกันหน้าตีหาปีปอกที่ชิบหาวันสารเซลขยำใช้กระไดตามกาฟานอ่านตั้งสั้นนั้นปีนี้ป้องห่างคาดจองเหตุการณ์แปลงหาปั้นปลาย92จองการเมื่อเงินตกตื่นหมื่นกว่าเยนปลายเขาสองสามปีนี้มาเวสีเสียนตีตีสิงเซาคัดแข้งอยู่ฝ่ายไปซ้ำซองออกแห้งตุนโยเหือการกัดซ้ำสั่งซ้อนตั้งเกียนเฮ็ดได้ดีไปปีไดเล็กเซียนเอาส่วนสู้ตั้งซูจูซูจี30 กุนไปสั่งค่ายเพนังไข่การกัดซ้ำสั่งซ้อนปีไดอันเจิงเอาหมูเพซ้อนตีจิ่วจินสือมาถึงเวสีไข่การกัดซ้ำบอกซ้อนเล็กเซียนเอาการปูผู้ดีก้นหมันผู้ออนโฮโจป้าเฮท้าได้หังมีปินดีฟงเฮหอย50 กุนเพนังไข่การกาจ้ำบอกซ้อนเอากุนปังขังเราเข้าการไปปังขังเอาการปังขังมาสั่งซ้อนกุนปังขังปีนี้เดินถึงเดินเปียดการสืบเป้าเซียนไข่การยกย้าพระเดชเฮาการม้วนตาเสาไดฮอดถึง20,000 กว่าเยนไปชกจ่ายออกไป10,000 กว่าเยนไปเงินจีจินสืบเป้าเซียนเขาพร้อมการยกย้าเฮมันเวินยี่ต่อจองการหมูถือเครื่องอาวุธทาคู่สายเย็บมันเหตุการณ์ล้อมกลุ่มของย่นบินซาเธออาราโปนีมอมินผู้เป็นโต๊ะปักกั้มในห้องการไหวเจ้าปู่วัน12 คำอยู่ในพร้อมโจตอบครอบผู้เดียงเขาสั้นใหม่นั้นออกปากว่าพระเตจงโกจะได้มาฝุ่นตัวการล้อมกลุ่มภัยเมืองและตึกปืนภัยเมืองใจหยงนั้นวางหือฝ่ายไปที่จะฝ่ายกันเฮไต่ตามอุบโจกันมาใกล้เจการต่อแลกต่อกันนั้นพระกดถึงหือบัตรเมืองได้เด้งนิ้มเมื่อเจ้าเยไขยาซาลอยาผู้เป็นผู้ปากกรรมหูถือขมุดทาคู่สายเยเมนวันสองคำปุ้งเพกันนั่งสืบปองเจียงว่าหมดไปแล้ว

0: เกาซาสิตานาลีซาเธออาราโปติดต่อซาหนาอันเป็นเวียงเกาเยเมนเลียเจ้าฟูทายิสซาตามาลีพูฟงปินเซนอยู่ฝ่ายใต้อากาศเคยการล้อมกลุ่มและอามักเตียกปล่อยใส่หอย19ปอกอันสกามเพียกนี่เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำเหตุเสียงปองนี้เป็นข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี
1: ้คำเห็นเขาหูความคิดใหม่ภาษาปันธนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักใหม่พร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความคิดสีจิ้งผิง
0: สีจิ้งผิงจงสูจีปี2008สวยตัวเดินแปดหลอก27คำถึง28คำอยู่ในพร้อมโจการกึดป้องภาษาในจงยางปากกำหนันจีออกต้องได้ลุกในภาษาจงหวากลางกุงฮุงเฮิงมากำตื้อโจสขาดไหมการกึดป้องภาษาแห่งตั้งนั้นประเทศเฮาตึกเขาฮอดเวลาเมฆัดภาษาจงหวากลางกุงฮุงเฮิงอันนี้ก็เป็นเวลาป๊อดนี่การกึดป้องภาษาแห่งตั้งนั้นหยับการกึดป้องภาษาหื้อตีติดจับกับพระเตศบ้านเกิดเมืองปิ้นปิ้นเตียงน้ำเดียวกันและบ้านเมืองไปขอบต่างเตคำหมัดกุ้งติดจับกับภาษาปันธนังและกะลาบ้านเมืองหมัดเต็นติดจับกับพระเตศหมันเต็นไปหึงยาวติดจับกับการห่างเตียงพระเตศได้หมันเว้นไปหึงยาวและภาษาสงขาต่างกุ้งหงเฮิงนี่ได้เอาการปรากฏถึงภาษาสงขวากังคงเฮิงต้องปิ้นตีเข่าเฮ็ดและตีตกตีปิ้นดีนั่นกำตื้อกล้องปิ่งหยาปิ้นเสียงเดียวกันหักขาดและตุนอยู่ในโจสขาดไหมการเกิดป้องภาษาแห่งต่าง
2: ตีกล้องโทรให้กูกล้องขับยกโย่ขออยู่เฮาคินสุกบ้านขับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไว้ฟังเส้นขับไต่สาเสริญโมนบ่อน
1: ตีก้องโถให้กู้กองขับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านขับยกย่อมึงคำใหม่น้ำงามไว้ฟังเส้นขับไต่สาเสริญโมนบ่อนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาปิ้นกองฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันม้วนวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือตั้งไรฟังในกำคับคับว่าเบามีไพ่ก็เกยเสียใจมือก่อนเบาว่าไพ่ก็เกยเสียใจกำหนึ่งอย่าถามมองใจหือปั้นแหงใจตัวเก่าหือได้เตียวไปเตียวไปมือวันต่างหนาหือได้เฮ็ดไปเฮ็ดไปมือต่างหนาเมื่อมีกังขึ้นมันก็กึ่งจังมีกังบั่นเมื่อมีตีมืดมันก็หักจังมีตีเจียงมีวันตกใจมันก็หักจังมีวันซุ้มใจเดี๋ยวก้อยฟังกำครับยาถาเสียใจ

ุ่นหมาก้อยฟังกำครับด็อกใหม่ปิ้นอีซ้อมครับในกำครับครับว่าน้องนั่งเมือนดอกใหม่อันขี้ไว้เดี้ยงของไส้งามมีเมียงผึ่งมาต้อมเอาไอ้หอมแล้วก็บินไปอย่าหือน้องมองใจอยู่กุ่นเดียวเบาสังเยิ่มใดโสหากุ่นฮักเตฮักนางเตมาเข้าใจนางโสมาก็บ่หึงเบามีไพ่ฮักหมันสักกุ่นอย่าหือนางเสียใจอยู่กุ่นเดียวเฮ็ดซื่ออยู่ใดก้อยฟังกำครับ

很腻，再能有心囊，能破当刀，再喝有梦法，多再比再滴囊香辣，大家光塔能有心囊滚丢，后给能有心囊，了问你少，生来无恨马，多再比能心囊为塔，大家光塔น้องเสียงหลาก็เบามากไว้ฟังกรรมครับความฮักหิมน้อง

0: ในมาปมน้องก็เป็นเดือนหน้าบุญปีจักในแอปหักน้องก็เป็นเดือนหน้าบุญปีมีปีจักเอาความหักของเราฟังไว้ในอกเฟียดไว้ในใจ
1: ยินดีที่เจอนี้ได้มาพบหันกันหังเฮามีน้ำคล้องเป็นสักขีหูหันไหวชิบเหมือนปันปีหักเฮาบ่จางหายแหละ

เมทักผู้ฟังต่างไลปอกนี้เผียวกำคับกำสอก็ทึ่งตินหนียินดีกับตั้งและหับฝั่งปอกหนาก้อยหัน

0: 不同的粉红，
1: 不同的语言，传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。

kayaknya bela ya la pagame.

歌手しえまここかむあのまちょちよかちょにゃ

Ha

যুখাই চাখা চলেন দনগা নফি নগা মো নিমাই তুমি লোম

Voi mi dai mi ti cotaga o me.

夏すやんちがうてぱいがなれ

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么科普基地
3: 正破嘎天文先生会
4: 当代是双方的
3: 你松我神父
5: 广播涵盖认同
0: 不同的语言，传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 放怀行阿苗昆明云南，咱们边阿景怀感戴。
7: 放怀行阿苗昆明云南，咱们边阿景怀感戴。
6: 飞碟皮膜发酵出显流，
7: 飞碟皮膜发酵出显流。
6: 比如我等来就留下，就来阿庆等黑靠我博来，好地等黑等来的地特别。反不跟人难生，可把手跟把几笔国地只听文件。มากำจอยเปียงจ่ายุกสูงรองป้องกันผ่านสร้างฝ่ายกันให้ดาได้รองเชียวกาเป้าเชียนยิมจะตั้งเป็นคุณเลิศชีวิงหรือมั่นสนตียินานเซินมือสองหิงไปเสาจิตปีผู้ที่ปองเหตุฝ่ายการกุงอันตียินานเซินผู้เปิ้งกันมาดีวันเฮือจินชาสองบุญไปโกกาป้องเหตุด่าการข่มเขียนเฮือเขาปล่อยแฉได้ปัดไปดีซะเปิ้งเป้าสันเทียมอาเมียเก็บบทรองบุ

0: เดียวอยู่เข้าตั้งเบิ่งหุ้มตึกจากเปิดเห็นโคตามชิจินเห็นเบอร์สองเห็นไป25ปีเรื่องสีได้28วันชิจินพินจงสูจีอยู่ย้ำหุ้มจมจงหัวเช่นกู้จงกงหุยตีตั้งในปักปีเต็มจิมหุยหลงร่องรู้สังสู้ผูกัดปองกันตั้งผู้หางเริงเหตุการณ์ในดีตั้งตึงต้านคำนั้นชี้ออกหนูจังขามคากเบ่ร้องเข้าใจเอาก้นเบิ้งเหตุดีดักผ่านปองอ้องเหตุล่ากันตั้งรองปองการเบี้ยวดีได้เต้าโทเหตุดีรองขาโจล่ากันเหตุจอมรองปองการเปียงจ่าตั้งกัดผ่านปองรองเบิ่งจะได้มาเมียงกายังมันเฮือก้นการดำไหลตั้งอาเมียเหตุการณ์นั้นได้เปียวจ่าสาใจตั้งมีรองจำได้ดำมาเจอ
1: นิกปมไหลขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
2: นิกปมไหลขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
1: นิกเคิร์กไหลกาไปลาเดิมหาย
2: นิกเคิร์กไหลกาไปลาเดิมหาย
3: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ได้อยู่ซาอยู่ละอาขิงปอกเลยเขาอาปมไตเขาอันห้องว่าอาร้องขอมในปล่อยตั้งไหนถ่อมมองเหอะพี่ร้องขอตั้งหลายเจ็กถอม
4: เมื่อวันตั้งมีเหมาก้นผ่านกู้เดิงไล่ซื้อไอ้โจละอู้มีตายจิมเบอร์มันจังหวานก้อยเล่กะย้อนเข้าเบิ้นจินปั่นหอนย้อนจินเข้าโป๊จอดบ้านจอดบึ้งกะยังมีเฮิร์ดมีเยทันมันตกเถอล้วนตีทันมันย้อนเข้าจินโป๊ถึงมันเบิ้งกู้จำปีกะเบิ้งโก้จำปีมีสัตว์ที่เห็นเดิงมางโก้โตไข่ลำตี้ตี้ให้ล้ากางเสือสัตว์ที่เห็นเนี่ยเจ้าห้องมันก่าเหตุลูกจ้างเขามันอยู่เห็นสัตว์ที่เล่นยังจับสีมางโก้โตไข่ขันก้อยว่ามันมีเห็นมีเย่มีอู่มีเมซัมบาจับเขามวยเขากว่าตัวก้อยเล่มาหักเฮียงทามเหตุเจตัวป้นกะหลายปีแล้ววิวันเดิงมันเข้าเจอยังมีเข้าลำส่งเงินจับตัวจับหิ้งสีเปียกกูวันกูกะเหตุหน้ากันหน้าขวางเฮาสัตว์ที่หลงตัวก็ได้ลงเสื้อโคยกยกขาดขาดเปลี่ยนเจมันหันหิ้มหนองโบนั้นมีทางเขื่อคล้ายทางเดิงมันเจอจิบก้ากะส่วนไปกำในกูเข้าเลิศทางคือไข่ลั่นดีมาหุนหุนหลงถึงเบอร์หิงว่าเข้าหุ้งมาเมียดเจอเมียดหลงไอมันหอมหอมหุยหุยกะมีวันเดิงล้างรอยเงินดวงมาอาบลำเลิศหลงยิ้มหันเข้าเลิศทางคือไข่ลั่นจู่หิมหลงโบเลยเก่ามือเดิงมือมือเดิงจ่อเอาเข้าหอมเลิศทางคือไข่ลั่นรักกะเบี้ยเบี้ยเนาะเขาปีร่างจมจมซื้อซื้อเหยาเอาหุ้งเข้าบินปวกเก่าเขาเอาถึงเบื้องดอยเกินกะเหยาไอเข้าทันหอมหอมหุยหุยไว้ขนดอยเกินถามลูกสาวมันสู้กะเอาเข้าถึงมาเขาปีร่องขันว่าตู้กะอาบน้ำหันหิมหลงนั่นมีทางคือใครทางเดิมมีเข้าเป้าหอมไว้ตู้เจ้ากะจักมาแม่ๆนะอู้เขาจำกินข้าดูอู้เขาตั้นว่าสูพิษเปิ้นเอาสูพิษเปิ้นเอาเจ้าเปิ้นตีสีลายเขาก็ปุ่มปูพองสูมเอากะใส่ให้เปิ้นสูดีพิษว่นพิษตามกุนเบิ้งเอากำในลูกสาวมันจิตสาวท่านจี้ลงจี้หลังเขาจะถามอู้เขาว่าโปเจ้าตีเหตุเอาสังสังกาใส่เหตุข้าขนหน่วยเงินว่าเอาเงินเอาคำกาใส่เหตุว่าพองเจนเปิ้นอ่ำโลโลตัวสุกาใส่เอาเงินเขาปีร่างจิตนางจะเอาเงินเอาคำมาเขาปีร่างมาถึงหิมหลวงโบนันหันปื้มหมากกู้เดิงลังหิมทางเขื่อยไข่ลั่นให้ให้ป้องป้องว่าปีนกวนสังปีมาเบื่อไข่ล้อปีมาสวยเลี้ยงเปียงจังเก่าไข่ล้อ 好比乱内阴面呢。

好多米粥一路滴滴，乖娃好不来也皮搞，唔脏也提，乖罗熬根熬汤，加晒喝门了。乖好比乱，婆过娃喝婆熬加晒喝，婆过唔喝熬加喝。乖咪乱少乖好，心很毛滚盘过来，还为门见米粥一路滴滴，门娃。妈，够我个哈！满早熬根熬汉子嫩芽，嘎猪不毛滚盘过嫩。乱乖好谈吧，在毛乳太热地上，不毛过嫩寒吧？少碗嘞，毛对头，搞乖酸嘞，靠碗一顿。边婆比妈没肚开。坦波熬擀面面，波唔个洗面起慌，乱快吧！在边度边乱抹皮做嘛个？靠行之类边度边乱热个啥？咱们度边乱多皮嘛个？冇地熬根熬坎，度过地晒下冇住。这口火冷多吗？过唔关冇过的呀？多皮嘛个？冇地熬上，都地熬马晒下门。在，银行这都熬马晒下门嘞，冇都熬了。但不都让还马熬死不个？乖娃冇过来，一提过人熬。门乖对那口接那呀，三冷打不躲吗？咁嘞乱改口，活着简直简直的。门娃，再玩。都欧多则晒黑么？过地嘞，不毛过来来一头汗之类呀，都饿要。好比乱欧乱当人嘞，很妈莫个乌好混乱根，混乱根吧。暑假放闷吗？高站谈闷路。咁嘞好比乱走马放不毛过来，加藤温暖根呢。混乱根还不毛过来呀？谈吧，也毛完嘞，这地上入梦的，这地上不毛过人谈吧。哇，高下那只爱走了，入梦过长臂，雾灭过大灯照，乖个高下软筋好笨，过没问下个。咁嘞，高下长妈也六丈三铁过长臂了。乱进当龙，热然寒着滴滴。混乱跟谈吧，翻后还没搞奥特马算。爱做那寒吧，高见奥胡子高算化啥？长得我靠我吗？混乱跟吧，况且六少高奥跟奥喊嘎晒后没没什么，没地要地上。冇多娃妈傻傻亮亮啦，爱做那娃，让欧上好，欧婆欧妈乖好，唔莫去搞事嘿哈，混乱根娃，一马完嘞，冇变过你过的，搞咪六少紧过，冇得搞的，冇欧家甜冇热那干杀的很呢，不把后藤很风藤干下。双河都玩跟妈入行乖啦，咁你爱做啦，总话冧打不夺吗？爱观盘看吧，高下让米望住单手下咋？旁把单碗装高架，三底架入头嘞，混乱跟看吧，乱当之嘞，冇人搭两只，冇结做过了，冇都荒大了。爱走那点棕色地地，乖娃得要过了咯。对好比乱嘎，那怕马大门肯为古过。门点让张地熬过的，门蛋多混乱根吧。我叫为高哈让张日日追，乖鲁哦先灭咋高娃好。好多好比乱那生呀，熬门好边娃娃地过地了。高级做过了，找乖罗熬过了呢。
混乱根嘛，你要的哟。这呵，滚这好，马奥怕皮凉龙，敢拉肚好比乱呀。乖奥六母好变恶巴里过里六，呵爱噶绿奥，满堆六母好门干枯六，满多为着吧。奥做过了瓜多里奥啦，满日为丢人吧，高奥过了。六母六太变难怪，混乱根嘛。三三天我等到好爱玩我怕接别后了怕干人家我们做过了好我过了满三我怕接两我后了怕干人家过多卡我们做难怪呗今天做难怪看本好爱滚盘了爽哈玩跟妈疼很傻铁锅怎比那好？上下多红肉的阴神化开胃，我的妈甜杀铁锅怎比那？吃那干面呀，上下不压长嘎如憨乖。杀铁锅怎比那？见起着嘞，爱做那的人我很闷嘎。爱个的如了很狗妈嘞，哈该吃那干那黄，旁门人嘎呀。第二盆妈甜糕另妈我都开好呢门走后者米浪门心行离开不杀铁见后来滴滴杀铁过准备了走个老魂开好魂无憾杀铁龙吧拜了走门惹无憾哈爱陆藏高人嘎拉奥米盆妈关乎看不行的弟弟不应不靠来门嘿嘿晃晃为古文卡咁内混乌坎正派石门卡偶爱走拉妈行别为咁流三妈偶浪卡乐火喊混乌坎混乌坎喊浪乱根行的边界让得起没浪行爽门古过古古能喊好坎见后来马甘流好坎都不杀铁吧安拉晚的乖阿如乐行的胡沙杀铁吧安内便够晚马哈沙爽哈停跟登温拍过吧拍提奥胡奴坎走吧晃当马坦满喝奥拍走奥拍口长晃当晚马สัตว์ที่กู้จำปีเจ้าเลียนกะกันมือดังว่ามือมาเศร้าหินกับวันตั้งนางเอ๋ยมือหลู่พ่อมเก่าคนหนูห้ำก็ว่านางวันนึกหัวเก่ากางตึกเจอพ่องเบอร์เอาจบลวงจินตั้งลุงปุ่งเจอมือดึกด้วยนางวันเฮ้ยมือเก่งดีถวบห้ำเก่ากำเนยบุกปีตาหลวงจังถามมาลางอ่อนคนหูคำตั้งสัตว์ที่หลวงมือเดียวกูเลยลางลอยเกินมาเผยกว่าเกายังเอาเกามีเจ้ามีผัวอยู่คนหูคำมาเฮิร์มเมอร์มาเหตุนางเมืองยังเข้าเหตุปีมาไม่เจอใครด้วยมือสั่งก้อยตีเก่าเหมาก้นผ่านหลวงนั่นนางเข้าเจอว่าพวงกอมเออข้าขนหูค่ำก้อยโกมันเอาโผล่กอกาฟันไถ่ยอกนางหวานบ่าเจ้าหูค่ำไหมเก่ายังมีปีสาวไว้หกกู้หันเก่ากะห้องมาเมื่อเจ้าตัวเด็กเอากู้หนึ่งเดียเก่าโป้มีเจ้ามีผัวเปียกว่ามันเป็นก้นผ่านก้อก้อยดีได้กามเก่าจวนมาข้าวสัตย์ที่ในยินเนี่ยมั่งบ่าเก่าก็รู้เอากู้หนึ่งเนี่ยคนหนูคำว่าเฮิร์นสูอยู่เถอะเกาเจ้าที่เฮิร์นเสร็จเกากะห้องมาผายๆนางว่ายังตับห้องยังตับห้องเกาข้าที่กะห้องมาข้าใครคนหนูคำว่าพองเมื่อเพชรเกาผัวเมื่อขังไว้เมื่อพกมาเมื่อหมห้องไอถึงมาหลัวเอาผัวเมื่อฟันตายนางว่าไล่ข้าไล่ข้ายังเฉียวเผามือพกกำเลือนเดิงเจ้าเผียวมาข้าวนางออกกะแห่กำเดิง
เอาเสียงมันยุย

0: รู้เปล่าเปล่าปีสาวเขาหกล้างนั่นไว้กำหวัดเดิมปีสาวเขาหกล้างนั่นเจ้ามาจุกตีปางหน้าไว้ปีสาวเขาถามว่าไอ้ร่องกวยเมื่อห้องตุ้มมาตีไทยมีรวงตั้งตีสังล้างกวยว่าคุณโอ้คำตีเหตุเบิกห้างคือตุ้ยยากเจ้าเขาตั้งไหนแถมเข้าเจ้าเปลี่ยนอย่างอีกเดิมตั้งหกเจ้าโฮมกันบ่ายังเป็นสังยังเป็นสังกำในเขาปีร่วงเจ็ดก็โฮมกันเข้าแล้วหูกล่าวคนหูคำทั้งสัตว์เทหลวงหันนั่งเจ้าได้ห่างดีห่างสู้เป็นเจ้ากูก็ตีว่าเอาก็เลยกว่าซ้ำฉีหลายกูเดิมคนหูคำว่าเฮ้เจ้าเขาปีร่วงอินก้าเฮียงเผอก้าได้ดีเจ้าเอามันเนาะเขาปีร่วงเจ้าโฮมกันก้าเสียงเนาะเขาปีร่วงเผยก็ยังอุ่นฉีเผยตัวก้าได้เหมือนกันกูก็ตีเหลือกเอากูเลยกว่าจังๆเด็กสัตว์ที่ทำคนหัวคำเมื่อเจ้าตีเอากูเลยค่ะคนหัวคำว่าเกาตีเอาตั้งเจ็ดกูเหตุเธอสัตว์ที่หลงกูจำปีละท่านเข้าจ้าหลงหลังตีว่าเจ้าอย่าเล่ล้างกว่าคนหัวคำซ้ำปุ๊ดีเอาตั้งเมียนตีว่าเจ้าอย่าเล่ไอโจล่ากว่าคนหัวคำซ้ำปุ๊ดีเอากาฟันไตมันทันไม่เจอหลงหนังหูเจองากตายอ่ะกำในคุณหูคำอันในมือพวกมาเอาไอ้โจรากะฟันตายอ่ะจังเอาเขาปีร่วงเหตุเบ้ก้อยว่าถึงกลางขึ้นมาเขาปีร่วงจิตนางเจ้าไอ้โจร่าหวังมาซ้ำเอาคุณหูคำวุดเข้าเลยถ่อมกับล้างลอยเงินตั้งไหนเอกในไอ้กุ้นผันเจ้าไปกะเบื้องเขาถึงฝ้าเลี้ยงบุงเลี้ยงมาหยาคุณอามาตหลงเจ้าข้างเฮอเสร็จได้หูเอาไอ้ก้นผ่านมังไตก้อยว่าเขามังหลงมังนางแหกำหนึ่งว่ากะทำได้ดูอาลูอันได้เป็นเจ้าบุญเจอคุณหูคำเฮาซาเขามังเรียนมาตุ้ยได้หูล้างจิตล้างก็ยังอยู่ชีกุไอ้กุนผันก็ยังหันเนาะตั้งที่ไอ้กุนผันตั้งดังด่วยเกินปูบินกะถึงตีเดิงว่องห่างดีสีสาแล้วเนาะเหตุเฮินเสียงเฮินคำหลวงอยู่ไปอ่ะอันว่าดวงจินตั้งดวงยังตับขี่สังนั่นตัวได้ปวงเป็นเนาะไอ้จุน่ะยังซ่อมในสูดหมอกสูดหมาเกี่ยนขิวท่ากะกุฏิไอ้หมอกร่าทันหอมหอมหุยหุยหุยไอ้โจหน้ายังอยู่หิมดองนั่นซ่อมในหน้าของเดิมย้ำเข้ามานมาทันหุ้งใส่หุ้งหลงไอ้มันหอมหอมหุยหุยเบื่อวันสวงขาปู่ยาเกี่ยนกูได้ดีติดติดในหาจูเริงสวงขาปู่ยาตั้งเลี้ยงแน่ลูกสาวกู้เดิมเกี่ยนดีฮักดีโยติดติดลูกกำไม่เต้เมื่อวันไอ้โจล่าเกียนกูได้ปิวอย่าสาเจอติดติด
1: กองปอบกในปล่อยเมียนเฮาสู้ต้องเหอพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นเลยเหมิดสง

แต่เนียงสตาลงไงก็นาสตามจัลมันทามีว่ามองกระทมจิมวันอมาคำโมสงไงสปราดอมาคำโมเทียผ่อนล้อมไอเจ้ากุมพรรับตัวลูกคนดูไอกุมพรตรงคงจะผันปมก็เย็นก็ดีเหมือนลูกข้องเอสิงเอจ้าคนสิงเอหรือสิงเอวันลูกข้องดูงาไอกระทมจีมวันอมาคำโมสงไงสปราดอมาคำโมเทียผ่อนล้อมไอเจ้ากุมพรรับตัวใจลังไอกุมพรตรงคงจะผันปมก็เย็นก็ดีเหมือนมีเครื่องมืองามืองาใจมลีหรือมีวันมลีดุนนะจีมวันอมาคำโมเจ้ากุมพรรับตัวใจก็ยินไอลำก็กรุ่นรวยคุเรียเยเมนหูซายหลักหนักสมรบของนี้ชาเธออาลาบอมองบงลีกุดก็สามยนกบไอสกากว่าละเดียนนะแม่การมาต้นมาไข่ดับกาจมชาเมาเนิงสละข้องยาชนีโยโยนาสิบรัสพองถัดจนไอมีว่ามงนี้มงมชามงมชาเถี่ยเสียงไอขึงไรแพ้สากับกบไอลำแพ้ดึงยางเสือหนึ่งขับไอเสียงมงดันนี้ได้ชานามงมซากราวชุกชนุดวานาละดันโตลังกาทั้งลูทั้งรำลำคูนทันใช้ลำยันละจังล้านนะปุกาสรามยันเจ้าก็จิมรายสิมซาลูกะงาสนดาวตัดอูไอ

0: 也门活塞朗达斯姆若彭该怎么杀也海亚萨雷亚是了空亚十年是那十八来个国尊爱。来马瓦塞那一清空昆布里的班塔沙特阿拉伯蒙尼也门蒙丹的主萨纳圣人教父他一子萨达马里布热蒙多坎扎库萨嘎圣人波梅布拉铁勒扎施施库朗萨嘎塞阿乌埃。是个没得我爱可不是我们山里在朗那是个个宽松过那的张是被单来日没得那习近平可尊爱阿卡蒙嘎密制赛铁没看蒙爱你们都是被单那专门的那个
1: 密制赛南是拉太治拉阿没有山里滚动哭了爱尊密空滚暖么尊拉不莫南他绕张是滚
0: 的尼米习近平那嘎多米神啦听了空也什么什么灵是他们在昆仑爱亚时尼东空母母都习近平碰当帕之母达尼崩利当时那丹爱母达拉爱时来母顿是不如爱康能忙个把爱开母母干个论那开母碰当帕之蓝了莫空卡瓦那日带他来那通过了爱米啊开母蓝梦米斯姆如亚拉爱ลูกของมึงก้าคูสมรู้ยูราไอเขมุ่งบดพังขังไรโกมเดียนลามกลัวไอทัดไล่นะตึงแครมชาณีแพมงมิดยาแล้วมึงก้ามสางก็ขันนะกลัวราไองาไ
2: อยูนันเซนส์บอยสุนาคุงสปราดาจมพอกาเทียนเซนส์บอยงากาไอ
3: ยูนันเซนส์บอยสุนาคุงสปราดาจมพอกาเทียนเซนส์บอยงากาไอมีผู้มีอยากลามชลาชบรรยานามีมงเปียวกาสนมงสู้กา
4: สิกามตัดงาไอควบนัวผู้นอนีมาจินจงคุนีคำกระจ่างงามันนี่มุขคอนมงอิชเปียอาเตียนไปตูระไอได้หลังนามุขคอนมงอิชเปียอาเตียนทาเอสักคงสามอันยูจึงพออันยูมาตุคำมงตัวนาป้อมุลัดชิงละข้องชิมงานิงชิงนันตัวทาเอกลัวเลจังสปรไอกูเสียงเรียนจิตตึกยุ่มหมอกหูไอทีวีดีมุขันสำลักขุยกว่านามุขันนี่ปังดันหน้ากายมุขันขุยแต่ก็เป้ามุลัดมาดูใครคุณนาสปรไอน้ำปลาข้องหูนามุขันสำลักขุยมงแรงเอาไอ

ชิกามตัดงาไอคอดนัวนี่มากินจงคุนี่ยะอันเทจอมตัดไลว่าไอคอดแดนี่ก็สักคงสามอันยูจึงขออันมุดคำตัวนาป้อมุลัดคิงลูกของชิมงานิงชิ่งนันตัวทายกลัวละจังสิบร้อยไอกูเสียงเดียนจิตจิกยุ่มหมองงัวไอดีวีดีมุขันสมรักก็นามุขันหนีไรง่ายมุขันควินแต่ก็เป้ามุนลันมุดุใครคุณนาโกลละจังชุดร้อยนำปันลูกข้องหัวนามุขันสมรักคือมุไรง่ายอยากคอมเดียมุงจึงยังเนาะมุดุกโกลตัวดูนาแพ้มินมาตาไอถังกากำช้ำกายแต่หลังนามุขันมุงเงยก็พันตองก้อนนาละจังช่วย

0: 风开来先爬山云南，不料被羊毛干带皮先放靠干龙内老发跌，เวลา高山美
1: 风开来先爬山云南，不料被羊毛干带皮先放靠干龙内老发跌，เวลา高山美
2: ผู้ฟังต่างหลายเขาในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เผยออกมีโครงการระดับทุตีนงานอินเซียนเดียวกันหังคาดเอาเงินออกมาหอยชีวิตกดเจ็บปั้นเหมือนเย็นกำมุนยกสูงนาสังกำนั่งการเหตุสังไห้นาหลายเจอหลายอย่างซองการภัยเมืองไปเวียงและบั่นตรงสื่อเป้าเซียนเขาพร้อมการยกย้ายในนานเซนปี2008สาวเซตโตต่างเจ็บส่งเงินโครงการกรุงอานตีนงานวันได้มีทหารจินชา20,000กุ่นไปเหตุการหักษาเมื่อวันปล่อยเสาแห้งสวัสดีเป้าสารสือมีจองการภัยเมืองมาสิงถามหอยปลายเซ็ตจองได้เตี้ยเตียงซ้ำวันสารเซลเกตามกันหน้าตีหาปีปอกทีชิบหายันออกเรื่องการดีวิสีเสียนคัดแข้งสามฝ่ายพร้อมกันออกแข้งตุนโยหือการกาจ้ำสังซ้อนตั้งเย็นเฮ็ดได้ดีพอถึงเดินเก่าดับพระเตจเฮามีเงินต่างพระเตจชนไวลง34,000กดเย็นเงินอเมริกาไว้เจ้าปู่ออกปากว่าพระเดชจงโกเตียได้มาฟื้นตัวเคยการร้องกลุ่มภัยเมืองเลียตึกปืนภัยเมืองใจหยงนั้นไม่เดี๋ยวไปฟังคะแนนข่าวสารใหม่แคมถีผู้แดงข่าวสารเมื่อโดนได้ฮูเปิดกระเด็นตามกล้องเสียกไว้พระเดชหือการผูกสางมาคอมเมนต์นำมันเบิ้ลเซาได้มาป่งลงไลน์ห้องการและสวัสดิ์ทูในยินันเซนซาสุ่มการยกซุ้งนำสางพอหน่อยการสุ่มเซอามาขามเซาได้มาป่งลงไลน์ซุปเพนเมนดีกล่องปังปกห้องมีตาดีกับการไฮน่าเป็นเชนเดียวกันห่างคาดเบ่งเงินหอยปลายชีวิตกดเจ็บปั้นเหมือนเย็นกำมุนยกสูงหน้าสร้างกับนั่งการให้สั่งให้หน้าตั้งเส้นเปอร์มาคอมเมนต์นามย่ำยินตั้งเส้นเสาได้มากงลงไม้มีฝ่ายไปและสวัสดิ์ทั่วอมาขามมันกุ้งแก่งขันเมื่อโดนจองการไทยเมืองไปเวียงในบั่นตรงสื่อเป้าเซียนขอพร้อมการยกย้ายตีอินานเส้นในปี2008สัตว์เจ็ดโตเจ็ดต่างเหตุการเก็บส่งเงินต่างปี2008สาวหกโตเดินชิบหล่อชิบคำไปเหตุการเก็บส่งเงินตามายการไทยเมืองสื่อเป้าเซียนเขาพร้อมการยกย้ายปีนี้กุนได้ปีได้เบาย่อมปั้นหอยเศร้าสีเย็นนายหันนัจบัตทุปังปูเหือกุนได้ปีได้เบาย่อมเช็ดหอยเศร้าสีเย็นกุนได้ตามโต๊ะแก้วสีหอยเย็นวันปล่อยเศร้าเฮียงต่างปีนพระเทศจงโกไหมในปีนี้ห้องการกรุงอานนายินันเซนอีแทบกับจองการตินนักหรือห้องการชินชาจูเตอร์จูตีทอกทามการถูกทามยับดีการเหฟางเคทซาอมาขามสวัสดีหักษาการหมั่นเว้นตุยหือการจูจองได้ปงนั่งไปหักษาไหนกะลาบัดเมืองราชการต่างเส้นหมั่นเว้นไปเบาขาดแปรขอบแดนหมั่นเกณฑ์เวลาเมื่อปล่อยเศร้าแห้งโครงการกรุงอานต่างเส้นวันใดมีจินซาเขาอิดการ20,000กุ้นปอกไปใจยงรถสีปั้นหาหอยกันปอกไปอมาขามเหือจองการใหญ่ลง2หอย82ปลายต่างเส้นสวัสดีได้ยกเฮ็ดไปตามดีกาการจองการพิดโตต่างเส้นเตรียมพี่กายเวลายามเดียวกันพอหน่อยไปหอยปุ่นใด77ปุ่น

0: 白得好比你嘛包三十我向顿有单点咩拍门嘛心他们庄干好有好跟拍门怀把接庄给你跌点拍三得给你担干那地下比包提示牌问三周还要再给你担干翻案当身难比你帮行卡庄一干边下半拍搞十双庄干梦问独顿门过眼拍好送三比你嘛为西贤的地形州黑乡有快被三庄恶乡都有和尴尬三场双当间黑带地碑比来乐县欧孙祖当主子书籍三十棍被上海平安海尴尬三场双比来安正欧母皮双的旧景时马腾卫西海尴尬三博双乐县欧干部普利棍门普安好做把其他来行米边的风气害下十棍平常是干甲三博酸要棍帮行老好干拜帮行要干帮行马上酸棍帮行比你等能听等别干四包线和干玉牙拍跌后干问打手来好听双门过眼白足仔奥白门过眼白เงิน基金四包线和旁干玉牙你满问ยี่ต่อจองการหมูถือเครื่องอาวุธทาคู่สายเย็บมันเหตุการณ์ล้อมกลุ่มของยนต์บินซาเธออาราโปนีมอมินผู้เป็นโต๊ะปักกำในห้องการไหวเจ้าปู่วัน12คำอยู่ในพร้อมโจตอบครอบผู้เดียงข่าวสั้นใหม่นั้นออกปากว่าพระเตจงโกจะได้มาฝุ่นตัวการล้อมกลุ่มภัยเมืองและตึกปืนภัยเมืองใจหยงนั้นวังหือฝ่ายไปที่จะฝ่ายกันนี่ไต่ตามอุบโจกันมาใกล้เจการต่อแลกต่อกันนั้นพบกดถึงหือบัตรเมืองได้เด้งนิ้มเมื่อเจ้าเยไคยาซาลอยาผู้เป็นผู้ปากกรรมหูถือขมุดทาคู่สายเยมันวันซะ2คำปุ้งเผกันนั่งซึปองจังว่าหมดไปแล้วซาสีตานาหลีซาเธออาราโปติดต่อซาหนาอันเป็นเวงเก่าเยมันเลียเจ้าฟูทาอีซือซาตามาลีผู้ฟงปินเซนอยู่ฝ่ายไปอากาศคอยการล้อมกลุ่มและอามักเตียปล่อยใส่หอย19ปอกอันสกัมเพียกนี่เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำเผเสียงปองนี้เป็นข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี้
1: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันถนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิ้งพิง
0: สีจิ้งพิงจงสูจีปีสองปันปลายสอยตัวเดินเปลี่ยนโลกสอเจ็ดคำถึงสอแปดคำอยู่ในพร้อมโจการกึดป้องภาษาในจงยางปากกำหันจีออกต้องได้ลุกในภาษาจงหวากังกุงหุงเฮิงมากำตื่อโจสหัสไหมการกึดป้องภาษาแห่งตั้งนั้นพระเดชเฮาตึกขอฮอดเวลาเมฆคัดภาษาจงหวากังกุงหุงเฮิงอันนี้ก็ปิ้นเวลาป๊อดนี่การกึดป้องภาษาแห่งตั้งนั้นหยับการกึดป้องภาษาหืดดีที่จับกับพระเดชบานเกิดเมืองปิ้นปิ้นเตียงน้ำเดียวกันและบานเมืองไปขอบต่างเตี๊ยขมัดกุ้งที่จับกับภาษาปันธนังและกะลาบันเมืองหมันเตนยึดจับกับพระเตียดหมันเตียนไปหึงยาวยึดจับกับการห่างเตียงพระเตียดได้หมันเว้นไปหึงยาวและภาษาสงขวากังกุงหงเฮิงนี่ได้เอาการพากดถึงภาษาสงขวากังกุงหงเฮิงต้องปิ้นตีเข่าเกตและตีตกตีปินดีนั่นกำตือกล้องปิ่งหยาปิ้นเสียงเดียวกันห่างขาดและตุนอยู่ในโจสขาดไหมการเกิดป้องภาษาแห่งต่าง
2: ตีกองโถให้กูกองครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญมนบ่อน
1: ตีกองโถให้กูกองครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญมนบ่อนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาปิ้นของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันม้วนวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือต่างหลายฝั่งในกำคับครับว่าเบามีไพ่ก็เคยเสียใจมือก่อนเบาว่าไพ่ก็เคยเสียใจกำหนึ่งอย่าถามมองใจคือปั้นแห้งใจตัวเก่าคือได้เตียวไปเตียวไปเมื่อวันต่างหนาคือได้เฮ็ดไปเฮ็ดไปเมื่อต่างหนาเมื่อมีกังขึ้นมันก็ถึงจังมีกังวันเมื่อมีตีมืดมันก็หากจังมีตีเสียงมีวันตกใจมันก็หากจังมีวันซุ้มใจเดี๋ยวก้อยฟังกำครับอย่าถ่าเสียใจ

่นหมาก้อยฟังกำครับด็อกใหม่ปิ้นอีซ้อมครับในกำครับครับว่าน้องนางเมินดอกใหม่อันกี้ไว้เดี้ยงของไส้งามมีแมงผึ่งมาต้อมเอาไอ้หอมแล้วก็บินไปอย่าหือน้องมองใจอยู่กุ่นเดียวเบาจังเยิ่มได้ซอหากุ่นฮักเตฮักนางเตมาเข้าใจนางซอมาก็บ่ฮึงเบามีไผฮักหมั่นสักกุ่นอย่าหือนางเสียใจอยู่กุ่นเดียวเฮ็ดซื่ออยู่ได้ก้อยฟังกำครับ

恨你，在能有心能，能破动刀，谁和有梦法？多在比，在的能相拉。大家光塔，能有心能滚丢，后给能有心能。了问你少，生来无恨马，多在比，能心能为塔。大家光塔，能相拉个宝马。ไว้ฟังกรรมครับความฮักหิมน้อง

0: ในมาปมน้องก็เป็นเดนาบุญปีจักในแอปหักน้องก็เป็นเดนาบุญปีมีปีจักเอาความหักของเราฟังไว้ในอกเฟสไว้ในใจ
1: ยินดีที่เจอนี้ได้มาพบหันกันหังเฮามีนําของเป็นสักขีหูหันไว้10,000 ปีหักเฮาบ่จางหายแล้ว

เมทักผู้ฟังต่างหลายปอกนี้เผียวกำคับกำสอก็ถึงตินหนียินดีกับต่างและหับฝั่งปอกหนาก้อยหัน

Pedavi

gánya we la ye la pa ga e lo de.

kikaganya bela yela pagame.

Ah,

Pinu mi.

Ha

のしちゃろめがいぱしちゃろめ

ชีวิตนี่เอมาหูเนหูผู้ขาลอจาแพ้ตาวี

kayaknya bu lah ya lah pagar me.

antiga Voi mi dai mi ti cotaga o me. Tu

夏すげん違う、ティポイガのれねしゃじゃにいのが夏みちこう。